เมกะเฮิรตซ์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Mun Forward Extra Music non-stop On weekends

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยวางมาตรการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคเหนือและอีสานย้ำความปลอดภัยผู้โดยสารสูงสุดด้าน IRGC ขู่ใช้อาวุธทำลายล้างสูงขึ้นหากสงครามอิหร่านปะทุรอบใหม่ย้ำพัฒนาขีดความสามารถทางทหารต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมาตรการสำคัญได้แก่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบทางรถไฟสะพานลาดเชิงเขาและพื้นที่ริมแม่น้ำที่มีความเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติงานทันทีรวมทั้งเร่งเปิดทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชตามแนวเส้นทางนอกจากนี้ยังตรวจสอบระบบอนัตสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติและป้ายเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้พร้อมใช้งานพร้อมกำชับในสถานีประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อเส้นทางจะเร่งแก้ไขและปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุดขณะที่ IRGC ขู่ใช้อาวุธทำลายล้างสูงขึ้นหากสงครามอิหร่านปะทุรอบใหม่ย้ำพัฒนาขีดความสามารถทางทหารต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยว่าอิหร่านเตรียมใช้อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงขึ้นหากเกิดสงครามครั้งใหม่โดยฮอสเซนโมเฮบบีโฆษก IRGC ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดลฟาเพรสของอิหร่านระบุว่าอิหร่านได้ขยายขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องหลังเผชิญสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลโมเฮบบีระบุว่าหากเกิดสงครามครั้งใหม่อาวุธของอิหร่านจะแตกต่างจากที่เคยใช้ทั้งในด้านรุ่นของหัวรบขีปนาวุธความแม่นยำและระยะการยิงพร้อมย้ำว่าอิหร่านไม่เคยหยุดการผลิตยุทโธปกรณ์และหัวรบขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ IRGC นำมาใช้นั้นมีอนุภาพทำลายล้างสูงกว่ารุ่นที่เคยใช้ในสงครามครั้งก่อนอย่างมากทั้งนี้แม้ทุกฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนและอิหร่านกับสหรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาแต่สถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงมีความตึงเครียดและเกิดเหตุปะทะขึ้นอยู่เป็นระยะปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ที่อ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Run Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพป้องกันชาติย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยระหว่างตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวานนี้หลังรับฟังการบรรยายขีดความสามารถและความต้องการสนับสนุนเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลพร้อมพิจารณาสนับสนุนกองทัพอากาศในทุกมิติโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศก่อนเสนอกรอบงบประมาณให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางทหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความพร้อมของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนปิดท้ายข่าวกันที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือเปิดหลักสูตรฝึกอบรมทหารใหม่ผัด 2/69 กว่า 2,800 นายหล่อหลอมสู่สุภาพบุรุษทหารเรือก่อนเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือนาวาเอกทิวาอ่อนละออผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษาผัดที่ 2/69 ณลานสวนสนามศูนย์ฝึกทหารใหม่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือรับรายงานตัวทหารใหม่ผัดที่ 2/69 จำนวน 2,898 นายที่ผ่านขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพร่างกายและจิตใจเรียบร้อยแล้วเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา8สัปดาห์เพื่อปรับสถานะจากพลเรือนสู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือที่เข้มแข็งองอาจและมีความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือสำหรับการฝึกประกอบด้วยการฝึกบุคคลทหารราบท่ามือเปล่าท่าอาวุธและการสวนสนามการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตลอดจนการอบรมวิชาการเรือวิชาการอาวุธวิชาข้อบังคับวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์และวิชาป้องกันความเสียหายโอกาสนี้ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้มอบธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำหลักสูตรพร้อมให้โอวาทแก่ทหารใหม่โดยเน้นย้ำว่าการเข้ารับราชการทหารเรือเป็นทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการเสียสละเพื่อประเทศชาติเนื่องจากต้องห่างจากครอบครัวมารับใช้ชาติพร้อมขอให้ทหารใหม่อุทิศตนอดทนและตั้งใจฝึกตลอดการฝึกซึ่งมีเป้าหมายปรับสถานะจากพลเรือนให้เป็นทหารเรือที่เข้มแข็งองอาจสง่างามมีเกียรติและศักดิ์ศรีแม้การฝึกจะมีความเข้มงวดและจริงจังแต่ดำเนินภายใต้กรอบความเมตตาความปรารถนาดีและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยพร้อมยืนยันว่าครูฝึกจะดูแลทหารใหม่อย่างเต็มความมุ่งมั่นเพื่อให้ครอบครัวมั่นใจว่าทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์ฝึกซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
9: ก ระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทั้งแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับราคาทองคำตลาดโลกพุ่งทะลุ4,600ดอลลาร์ต่อออนซ์สูงสุดรอบกว่า3เดือนหลังดอลลาร์อ่อนค่าและแรงซื้อทางเทคนิคหนุนราคาบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,950 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งแต่ระดับ4,600ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3เดือนและปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและแรงซื้อทางเทคนิคหลังราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญโดยราคาทองคำปิดตลาดวันนี้ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 65.26 ดอลลาร์หรือร้อยละ 1.45 ปิดที่ 4,578.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังระหว่างวันพุ่งแต่ระดับ 4,601.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์สูงสุดนับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสัญญาทองคำตลาดโคแม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 69.50 ดอลลาร์หรือร้อยละ 1.53 ปิดที่ 4,640.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ราคาทองคำปรับขึ้นประมาณร้อยละ5สะท้อนแรงซื้อที่กลับเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์มองว่าการที่ราคาทองคำทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเป็นแนวต้านทางเทคนิคสำคัญถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและอาจเปิดทางให้ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโดยเฉพาะการประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำและหากมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มราคาทองคำอาจมีโอกาสทดสอบระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระยะต่อไปมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,950 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 79,50 บาทขายออกบาทละ 71,150 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 69,523 บาท76สตางค์ขายออกบาทละ 71,950 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: We'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์ศิรินภาพันธ์

0: บุ๊ก BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: dengarkan.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: Lana Navi Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

วันเสาร์ที่22สิงหาคมสวัสดีทักทายกันวันหยุดด้วยนะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของล้านนานาวี Connect นะครับวันนี้วันเสาร์ครับเจอกันแบบนี้ทุกกลางวันนะฮะสัปดาห์ที่เผื่อไม่มีใครมีอะไรจะไปไหนนะครับอยากจะไปเดินเตร่ๆเนาะเดินห้างก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับรวมถึงตอนนี้ล่าสุดที่เซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่นะครับก็มีงานเชียงใหม่ออโต้โชว์2026ด้วยเป็นมหกรรมยานยนต์แห่งปีขนทับรถใหม่รถไฟฟ้าพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มมากมายนะครับใครสนใจไปเจอกันได้เขาจะมีรอบการแสดงพิเศษด้วยนะครับ3เวลาต่อวันแล้วก็มีแบรนด์ที่เข้าร่วมมากมายทีเดียวสำหรับรถไฟฟ้าในช่วงนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งทางเลือกในการที่จะประหยัดสำหรับการเดินทางต่างๆด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่มีอะไรไปไหนไทยทำอะไรแล้วก็ไปเดินห้างได้ไปดูงานนี้กันได้ด้วยนะ

ปิดท้ายชั่วโมงกันกับ Permission to Dance จาก BTS นะครับในช่วงเวลาของล้านนานาวี Connect กับเจภัสวัตนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะชั่วโมงหน้าตั้งรอไว้แล้ว Sweetest Pie นะครับ Megan Thee Stallion แล้วก็ Dua Lipa ด้วย Depressed นะครับจาก Anne Marie

0: Monday นะครับกับ Hate That I Made You Love Me ที่ Man Forward Extra นะครับคลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะครับ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรม

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสอนชนภาค1บูรณาการกำลังค้นหานักประดาน้ำสูญหายขณะปฏิบัติงานบริเวณซากเรือโอเชียนดรีมก่อนพบเป็นศพขณะที่สพท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนภาคเหนือประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางพร้อมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรีประสานหน่วยงานและเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อ่าวอุดมแหลมฉบังศรีราชาและเกาะช้างจังหวัดชลบุรีวานนี้ในการร่วมกันค้นหาผู้ประสบภัยสูญหายในทะเลก่อนพบเป็นศพหลังจากได้รับแจ้งนักประดาน้ำสูญหาย1 คนขณะปฏิบัติงานบริเวณจุดเรือจมโอเชียนดรีมหน้าเขื่อนกันคลื่นท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยผู้สูญหายได้จมไประหว่างว่ายน้ำกลับไปยังเรือขณะที่นักประดาน้ำซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ดำน้ำค้นหาแต่เนื่องจากทัศนวิสัยใต้น้ำไม่ดีจึงไม่พบตัวส่วนตำรวจศรีราชาได้นำเรือตรวจการออกค้นหาในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องก่อนถึงช่วงเช้าเจ้าหน้าที่จะพบเป็นศพดังกล่าวลอยขึ้นมาใกล้พื้นที่ทำงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรีจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทางนี้หากประชาชนพบเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24 ชั่วโมงขณะที่สพท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนภาคเหนือประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางพร้อมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางและให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือที่ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยมีโรงเรียน23 แห่งประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนชุมชนและเส้นทางโดยรอบรวมถึงระดับน้ำแม่น้ำน่านที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยสพท.ได้ระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1เตรียมศูนย์พักพิง5 แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ210 คนพร้อมถุงยังชีพ1,000 ชุดสำหรับช่วยเหลือนักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกสถานศึกษาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและบ้านพักครูเพื่อวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังน้ำลดให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกุชชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Mun Forward Extra Music non-stop On weekends

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมชลประทานเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลมสักเริ่มลดคาดผ่านจุดสูงสุดช่วงเช้ามืดก่อนลดต่ำกว่าตลิ่งช่วงบ่ายหากไม่มีฝนเพิ่มอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้กรีเตอร์คาร์บอนทรงสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: ดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำบางจุดล่าสุดระดับน้ำบริเวณต้นน้ำที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอเมืองหล่มสักเริ่มลดลงแล้วขณะที่สถานี S3 ในตัวอำเภอหล่มสักซึ่งระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานประเมินว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มระดับน้ำผ่านจุดสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้ก่อนทยอยลดลงและกลับมาต่ำกว่าตลิ่งในช่วงบ่ายขณะที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามมวลน้ำจากหล่มสักแต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง2เมตรโดยกรมชลประทานประเมินว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มระดับน้ำจะไม่สูงเกินคันกั้นน้ำบริเวณตัวเมืองซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้วสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีน้ำในอ่างประมาณ285ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 32.76 ของความจุยังมีพื้นที่รองรับน้ำเหลือได้อีกประมาณ586ล้านลูกบาศก์เมตรมาต่อกันที่กรมแพทย์ทหารเรือต้อนรับคณะผู้นำแพทย์ทหารอินโดนีเซียในการเยือนโรงพยาบาลทหารเรือแลกเปลี่ยนแนวทางบริการทางการแพทย์เสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้นำระดับสูงด้านการแพทย์ทหารจากกองทัพอินโดนีเซียและสำนักแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในโอกาสศึกษาดูงานด้านการแพทย์ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการให้บริการทางการแพทย์องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์ทหารตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่าง2ประเทศการนี้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำคณะเยี่ยมชมศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงและศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสานเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการบริหารทางการแพทย์ของกองทัพเรืออันนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:05 ที่ระดับ2เมตร66เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:25 ที่ระดับ66เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:21 ที่ระดับ2เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:33 ที่ระดับ1เมตร68เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับกรุงเทพมหานครตรวจทะเบียนราษฎร50เขตพบผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือบัตรสีชมพูหมายเลข7จำนวน 16,634 คนใน 16,066 หลังเตรียมตรวจสอบเชิงลึก13หลังใน9เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
7: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวล
7: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆ
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกระตันยูรวมจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภายหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากสำนักงานเขตครบทุกเขตแล้วซึ่งทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลล่าสุดณปัจจุบันพบว่า50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 16,066 หลังและพบ13หลังใน9เขตมีผู้ถือบัตรสีชมพูพักอาศัยเกิน16คนต่อหลังจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานพลตำรวจเอกอดิษฐ์กล่าวต่อว่ากรณีบ้านทั้ง13หลังดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรวบรวมจากทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของการแจ้งย้ายส่วนขั้นตอนต่อจากนี้กรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนของสำนักงานปกครองและทะเบียนเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีโดยจะพิจารณาทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ของบ้านจำนวนผู้พักอาศัยจริงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกขณะที่ตุรกีเดินหน้าขออินเตอร์โพลออกหมายแดงติดตามเนทันยาฮูหลังศาลออกหมายจับข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้านอิสราเอลโต้ความพยายามไม่สำเร็จสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลตุรกีเดินหน้าขอให้อินเตอร์โพลออกหมายแดงเพื่อติดตามตัวนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลหลังศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและทรมานจากกรณีกองทัพอิสราเอลสกัดกองเรือโกลบอลซูมุตฟอร์ตินยาฟอร์กาซาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายอาคินเกเล็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีระบุว่าศาลออกหมายจับนายเนทันยาฮูและผู้ต้องสงสัยอีก1คนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมในคดีที่มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด35คนพร้อมขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขอหมายแดงจากอินเตอร์โพลเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาในต่างประเทศด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูโต้ว่าความพยายามของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดอันของตุรกีจะไม่ประสบความสำเร็จพร้อมยืนยันว่าอิสราเอลจะต่อต้านความพยายามของตุรกีที่มุ่งสร้างแรงกดดันต่อผู้นำและทหารของอิสราเอลปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
11: กรมการขนส่งทางบกเตือนป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้านไม่ใช่ป้ายแดงที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ที่นำมาใช้บนท้องถนนอาจเข้าข่ายใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีและปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องมีลายน้ำตรากรมการขนส่งทางบกบนแผ่นป้ายเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ใหม่เกโก้เซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร053 242 888
1: Mumford Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.เผย6จังหวัดยังมีสถานการณ์น้ำท่วมกระทบกว่า 19,987 คนเสียชีวิต2รายระดมกำลังและเครื่องจักรเร่งช่วยเหลืออีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569โดยเกิดอุทกภัยใน10จังหวัดรวม26อำเภอ90ตำบล432หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือน 78,241 คนมีผู้เสียชีวิต2รายที่จังหวัดน่านอำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา1รายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บปัจจุบันยังมีสถานการณ์6จังหวัดได้แก่น่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีรวม12อำเภอ33ตำบล161หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 6,617 ครัวเรือน 19,987 คนและมีผู้เสียชีวิต2รายโดยที่จังหวัดน่านเกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมส่งผลให้น้ำท่วม7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 20,050 ครัวเรือน 66,097 คนมีผู้เสียชีวิต2รายปัจจุบันเหลือสถานการณ์3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสารวม6ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,409 ครัวเรือน 16,984 คนโดยระดับน้ำลดลงขณะเดียวกันปภ.ได้สนับสนุนอากาศยานปีกหมุน KA32-03 จำนวน1เครื่องพร้อมเครื่องจักรกลจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายและเขต16ชัยนาทรวมทั้งเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำรถยกสูงรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเครื่องสูบน้ำระยะไกลและถุงยังชีพ 5,000 ถุงพร้อมจัดชุด ERT และ Air Rescue เข้าช่วยเหลือขณะที่จิตอาสาพระราชทานได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งและศูนย์พักพิงชั่วคราว28แห่งปัจจุบันเหลือผู้พักพิง63คนส่วนสถานการณ์อีก5จังหวัดที่จังหวัดสุโขทัยเหลือ2อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ726ครัวเรือน 1,573 คนระดับน้ำลดลงขณะที่จังหวัดพิษณุโลกมีผู้ได้รับผลกระทบ19ครัวเรือน34คนเพชรบูรณ์9ครัวเรือน28คนอุตรดิตถ์389ครัวเรือน 1,221 คนและอุบลราชธานี65ครัวเรือน146คนโดยระดับน้ำทั้ง4จังหวัดอยู่ในภาวะทรงตัวและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับ ด้วยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:17 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:44 นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:47 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 นที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:34 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Action.
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-88-88
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรองนายกรัฐมนตรีเผยไทยนิวซีแลนด์เร่งฟื้นฟูเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เล็งเปิดภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมผลักดันโค้ชแชร์เชื่อมการค้าการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูเส้นทางการบินระหว่างไทยนิวซีแลนด์ว่าการเปิดเส้นทางกรุงเทพโอ๊คแลนด์มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้เร็วกว่าแผนเดิมที่การบินไทยเคยตั้งเป้าไว้ในปี2571โดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ถึงกรอบเวลาใหม่ว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนมีนาคมปี2570และรัฐบาลจะเร่งรัดกระบวนการให้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าเส้นทางบินตรงเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มความสะดวกรองรับทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายเอกนิติได้มอบหมายให้นายรับบรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งติดตามแผนส่งมอบฝูงบินใหม่ให้เพียงพอต่อการเปิดเส้นทางพร้อมสั่งการล่วงหน้าให้เข้าหารือกับผู้บริหารท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เพื่อจัดสรรและจองสล็อตเวลาการบินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆป้องกันปัญหาการติดขัดเวลาเข้าออกสนามบินเมื่อฝูงบินพร้อมใช้งานนอกจากนี้นายเอกนิติยังกล่าวถึงโอกาสการขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ในฐานะพันธมิตรกลุ่มสตาร์อาเลียนซ์ผ่านการทำข้อตกลงในการใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันหรือโค้ชแชร์เพื่อเชื่อมต่อผู้โดยสารให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไทยเห็นโอกาสทำงานร่วมกันในลักษณะโค้ชแชร์มากกว่าการแข่งขันเพราะจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายช่วยการเดินทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกและหากเปิดเส้นทางบินตรงได้เร็วขึ้นจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้านข่าวกีฬาไทยเปิดบ้านดวลเวียดนามรอบชิงชนะเลิศศึกอาเซียนคัพ2026นัดแรกใช้กติกาใหม่ตามฟุตบอลโลก2026ทรูวิชั่นถ่ายทอดสดคืนนี้เวลา 20:00 น. สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามโดยที่ประชุมกำหนดให้ทีมชาติไทยสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสีน้ำตาลทองส่วนเวียดนามสวมชุดสีแดงผู้รักษาประตูสีเหลืองและสามารถเปลี่ยนตัวได้5คนภายใน3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งโดยการแข่งขันครั้งนี้นำกติกาที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มาปรับใช้หลายประเด็นรวมถึงการจัดกรณีผู้บาดเจ็บและการใช้ VAR สำหรับรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบเย่าเยือน2นัดและไม่มีการใช้กฎประตูทีมเยือนหากผลรวม2นัดเสมอกันจะต่อเวลาพิเศษ30นาทีและหากยังเสมอกันจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบเวียดนามคืนนี้เวลา 20:00 น.ก่อนบุกเยือนเวียดนามนัดที่2 26 สิงหาคมนี้ แฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทั้ง2นัดได้ทาง True Vision Now ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: 90.0 MHz มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Mumford Extra Music non-stop on weekends.

0: on Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

music.

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยค่ะ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: จากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับแพทย์ชี้รอยพับที่ติ่งหูไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยโรคหัวใจโดยตรงแต่อาจเป็นสัญญาณภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแนะตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟัน
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายแพทย์เขตศรีประทักผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกเปิดเผยกรณีรอยพับที่ติ่งหูหรือแฟรงซายว่ารอยพับดังกล่าวไม่ได้เป็นเกณฑ์ใช้วินิจฉัยโรคหัวใจโดยตรงแต่อาจเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นมีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันชนิดไม่ดีซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากรอยพับบริเวณติ่งหูแล้วยังมีลักษณะภายนอกที่อาจสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงอาทิก้อนไขมันบริเวณเอ็นร้อยหวายคราบไขมันสีเหลืองบริเวณหัวตาหรือก้อนไขมันตามข้อศอกอย่างไรก็ตามลักษณะนี้ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยหลักหากพบควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมพร้อมระบุว่าหากพบรอยพับที่ติ่งหูในคนที่อายุน้อยซึ่งไม่ควรมีรอยย่นตามวัยและมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือไขมันในเส้นเลือดสูงอาจต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากรอยพับดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนังทั้งนี้สำหรับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากพันธุกรรมแล้วยังรวมถึงการสูบบุหรี่ความเครียดการนอนหลับไม่เพียงพอรวมถึงโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเส้นเลือดสูงจึงควรประเมินความเสี่ยงและตรวจสุขภาพเป็นระยะและหากพบรอยพับบริเวณติ่งหูไม่ควรตื่นตระหนกเพราะไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโรคหัวใจโดยตรงแต่ควรใช้เป็นโอกาสในการตรวจสุขภาพและคัดกรองปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: ี้ซิมโฟนีนะฮะจากคลีนบัณฑิตฟีเจอริ่งกับซาร่าลาซันนะคะสวัสดีว่าฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผมดีเจโบนะครับ
1: This is Man Forward Extra 88
0: นะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง 2:00 นวันนี้นะครับแล้วก็มีเพลงของซาร่าลาซันที่เล่นให้ฟังเมื่อกี้ใช่มั้ยนะครับตอนนี้มีคอนเสิร์ตของซาร่าลาซันที่จะมาเล่นเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเพลงของเธอแล้วก็รีบไปจับจองบัตรด่วนเลยก็แล้วกันนะครับแววๆมาว่าคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเนี่ย

0: 88นะครับพิมพ์เลข88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงและส่งเข้ามาได้เลยที่ LINE @manforward นะครับ
1: What's up? It's TQ and Sarah again.

0: ว่าเพลงนี้หลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับกับเพลงของ Ariana Grande นะครับนี่คือ Supernatural นั่นเองนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของข่าวสารนะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นกันสักนิดนึงกันละกันเนาะเชียงใหม่นะครับตอนนี้เปิดตัวงาน Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026นะครับในวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นะครับที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็คือต่อยอดจากงานกระบี่โปรโตไทป์นะครับสู่เชียงใหม่โปรโตไทป์ชูรูปแบบของ Green Event นะครับเน้นลดขยะลดพลาสติกพร้อมนำเสนอศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองใครที่อยากจะไปร่วมงานก็ไปได้เลยนะครับที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่นั่นเอง28ถึง30สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันแป๊บนึงละกันแล้วหลังกับเบรกเนี่ยฟังเพลงโดนๆฟังเพลงฮิตๆกันต่อที่คลื่นลูกใหม่คอนเนคมัน Forward Extra ครับ
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วยบรีชจากมาริโอปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับทาง FM 88ฟังข่าวแต่ว่าใครอยากจะหนีข่าวมาฟังเพลงเข้ามาได้เลยที่ live.manforwardextra.com มีเพลงนี้เพลง You นะฮะจาก Regard Priceless นะฮะจาก Maroon 5ได้ลิซ่ามาช่วยฟีเจอริ่งด้วยเข้ามาทางออนไลน์นะครับ live.manforwardextra.com แล้ว 1:30 FM 88กลับมาเจอกันอีกรอบนึง
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 88
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: เมาจ่ายกับหมายคุณ
6: ยังยัง
7: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
5: Oh my gosh
7: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย my by nt

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ับมาแล้วตามสัญญานะครับหลังหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับฟังเพลงดีๆฟังเพลงโดนๆฟังเพลงฮิตๆกันได้ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra นะครับเริ่มต้น3เพลงต่อเนื่องเลย Touch จาก Cat's Eye นะครับ End of Beginning ของ The Joe แล้วก็ As Long As You Care จาก Ruel นะครับอีกหนึ่ง Request ที่คุณถามถึงแล้วก็อยากฟังมากๆเลยนะครับ Mr. Know It All นะครับจาก Teddy Swim เพลงนี้แหละครับ

0: ลงนี้อัมเบล่านะฮะจากริคาน่านั่นเองนะครับวันนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยเนาะแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับในรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามนัดแรกเนี่ยเล่นที่บ้านเราก่อนวันนี้นะครับตอน2ทุ่มเป็นต้นไปโดยทูวิชั่นนาวเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ดูฟรีนะครับจริงๆแล้วต้องเสียค่าเสียตังค์อ่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นกรณีพิเศษเนาะอยากจะให้คนไทยได้ดูได้เชียร์กันเยอะๆนะครับก็เข้าไปเชียร์กันได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องกางร่มเล่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มืดครึ้มมีแนวโน้มว่าจะฝนตกเลยทีเดียวใช่ไหมว่าฟังนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองไปเปิดดูทีวีดูแล้วกันนะครับช่องของ True Vision นั่นแหละนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอันนี้ก็โอ้โหเริ่มเตะกันแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็อาร์เซนอลเปิดพรีเมียร์ลีกด้วยการเอาชนะทีมโคเวนทรีน้องใหม่ไป3ประตูต่อ0สวยงามเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีแมนยูลงเตะอยู่ด้วยนะครับโอ้โหคือค่ำคืนนี้ถือว่าฟุตบอลได้ดูเยอะมากๆเลยคนชอบฟุตบอลนี่คงจะกรี๊ดไปเลยทีเดียวนะวันนี้นะแต่ว่าใครที่อยากอยู่จะกับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต่อนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังข่าวมีเพลงนี้2ทุ่มกว่านะครับมี Habits นะฮะจากโทฟโลแล้วก็มี Tears นะฮะจาก Sabrina Car Panthers ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
3: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
4: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
5: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยค่ะ

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อโดยผู้ได้รับพระราชทานทุนได้แก่นางสาวบุญที่การคูหาสรรพสินซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริการวมถึงนายชิติพัฒน์อู่วิเชียนและนายประชพลเดชากรซึ่งได้รับพระราชทานทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเคมีทฤษฎีและชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อได้แก่นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีการอาหารและเคมีอาหารจากมหาวิทยาลัยวาเกนิเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และนางสาวณภัทรริมคีรีซึ่งได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักร
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงวันที่25ถึง27สิงหาคม2569ประเทศไทยโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับข้อควรระวังขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

Dengarkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ี่กำลังฮิตเพิ่มเติมนะครับที่คุณฟังถามถึงนะครับแล้วเราก็เปิดให้แล้วเรียบร้อย All My Love จาก Coldplay นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกหรือว่าลงทะเบียนกับทางมัน Forward แล้วก็รีบลงทะเบียนกันด่วนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแจกของรางวัลมีกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆมากมายเลยนะครับเพียงแค่คุณลงทะเบียน1ครั้งนะฮะต่อไปนี้ก็สามารถร่วมสนุกกับทุกงานของทั้งมัน Forward Extra แล้วก็มัน Forward ได้เลยนะครับง่ายๆเลยเข้ามาที่ LINE @manforward ของเรานะครับแล้วไปกดที่เมนูแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนใช่ไหมแล้วเขาก็จะไกด์ให้ว่าคุณต้องพิมพ์อะไรบ้างชื่อที่อยู่เพศเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พิมพ์ตามนั้นมาสมัคร1ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมสนุกกับทุกรายการของมัน Forward Extra และมัน Forward ได้เลยนะครับรวมถึงการขอเพลงด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรในช่วงสุดท้ายพิมพ์88เรนวักตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วสำหรับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ของวันนี้นะครับปิดท้ายไปด้วยเพลงของ Olivia Rodrigo เพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เนาะ 18:00 นถึง 20:30 นนะครับเวลาดีๆเวลาโดนๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะครับใครอยากจะฟังเพลงแบบชัดๆเสียงดีๆนะฮะคลิกเข้ามาฟังได้ที่ live.manforwardextra.com ได้เลยนะครับฟังชัดสัญญาณดีแบบ Ultra Clear Audio ไม่ใช่ Ultra Smooth นะฮะ Ultra ClearAudio นะครับลองคลิกเข้ามาฟังกันละกันได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็ฟังได้จ้าหมดเวลาแล้วไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra We play all the hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับตำรวจน้ำตราดสกัดสปีดโบ๊ทลอบขนอาวุธสงครามจับ3ผู้ต้องหายึด AK-47 2กระบอกพร้อมกระสุนกว่า 2.1 หมื่นนัดเร่งขยายผลเครือข่ายอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
3: ตำรวจน้ำตราดสนที่กำลังสกัดจับเรือสปีดโบ๊ทต้องสงสัยลักลอบลำเลียงอาวุธสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางทะเลมุ่งหน้าพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3คนเป็นชาย2คนและหญิง1คนพร้อมยึดอาวุธปืน AK-47 จำนวน2กระบอกและกระสุนรวม 21,409 นัดรวมทั้งซองกระสุน AK-47 อีก102ซองพันตำรวจตรีพิทักษ์กิตติสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ5กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากชุดปฏิบัติการข่าวกองข่าวกรมข่าวทหารเรือกองบัญชาการทัพเรือภาคที่1ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงอาวุธสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางทะเลจึงวางกำลังดักสกัดกระทั่งตรวจพบเรือสปีดโบ๊ทต้องสงสัยแล่นผ่านช่องช้างจึงขับเรือไล่ติดตามพร้อมประสานกำลังที่ท่าเรือดิเรกอำเภอแหลมงอบจนเรือดังกล่าวแล่นเข้าท่าเรือเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ผลการตรวจค้นพบ AK-47 จำนวน2กระบอกพร้อมกระสุน 7.62 มม. 8,400 นัดกระสุนขนาด 12.7 มม. 765 นัดและกระสุนขนาด 7.62 มม. อีก 12,244 นัดรวม 21,409 นัดพร้อมซองกระสุน AK-47 อีก102ซองเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนเบื้องต้นเป็นคนในพื้นที่จังหวัดตราดและอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการเนื่องจากปริมาณอาวุธและกระสุนมีจำนวนมากโดยอยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบรถยนต์เก๋ง SUV สีแดงทะเบียนกจ2739ตราดที่พบข้อมูลเชื่อมโยงกับการลำเลียงล่าสุดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาครอบครองและลักลอบนำอาวุธสงครามเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมเร่งขยายผลหาเครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องเนื่องจากเกรงกระทบต่อรูปคดีปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: มัน

0: แม่ปิ่ง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิ่งนกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีพาพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งระดมกำลังทหารและเครื่องจักรหนักฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำท่วมตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัย100 ล้านบาทขณะที่ททเปิดตัว Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026ดันเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางสีเขียวระดับโลกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านโดยที่ประชุมให้น้ำหนักการเร่งฟื้นฟูที่อำเภอปัวซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งนายยศชนันเสนอให้นำแนวทางโมเดลแม่สายมาปรับใช้ระดมกำลังทหารและเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือก่อนประสานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรหนักจากกรมการทหารช่างเข้าพื้นที่โดยด่วนด้านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเทศบาลเมืองปัวโดยเฉพาะตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครขาดแคลนกำลังพลและเครื่องจักรหนักแม้ปภ.ส่งเครื่องจักรเข้าไปแล้วแต่หากต้องการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายใน7วันจำเป็นต้องมีกำลังทหารเสริมโดยด่วนทั้งนี้จังหวัดน่านได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง100ล้านบาทโดยเร่งส่งแบบสำรวจให้ประชาชนกรอกและส่งกลับจังหวัดภายใน22สิงหาคมนี้เพื่ออนุมัติและจ่ายเงินถึงมือผู้ประสบภัยภายใน 3-5 วันด้านคมนาคมเร่งติดตั้งสะพานแบริ่ง 2 จุดให้แล้วเสร็จภายใน23สิงหาคมนี้และฟื้นฟูเส้นทาง137และ1256พร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำในลำน้ำขว้างเปลี่ยนทิศทางนอกจากนี้นายยศชนันยังได้กำหนดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักบนพื้นที่ภูเขาซึ่งอาจทำให้น้ำป่าไหลหลากซ้ำพร้อมกำชับการสื่อสารกับประชาชนไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ต้องสร้างความตื่นตัวและพร้อมรับมือปิดท้ายข่าวกันที่ททเปิดตัว Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026ดันเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางสีเขียวระดับโลกคาดนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 1.5 หมื่นคนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดตัว Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026เดินหน้าผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางสีเขียวระดับโลกหรือ Global Green Destination ภายใต้โมเดลเชียงใหม่โปรโตไทป์ต่อยอดจากความสำเร็จของกระบี่โปรโตไทป์มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยงานกำหนดจัดระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ททคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้ามาร่วมงานไม่น้อยกว่า 15,000 คนสร้างยอดใช้จ่ายภายในงานกว่า20ล้านบาทและรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม่กว่า100ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหลือประมาณ350ตันหรือลดลง50%จากปีก่อนตอกย้ำการพัฒนาเชียงใหม่สู่เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

นี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนาม

0: MacBook เดียนที่ Make Home
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
0: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ MUN 2010หรือโทร

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิวๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com Mum Forward Extra Music non-stop On weekends

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Mun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: with us and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โดยทริลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: 7777
1: ถึงจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ลินิกเชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามา